สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าในวันจันทร์ที่10สิงหาคมญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกและตะวันตกยังคงมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องและขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากภาวะฮีทสโตรกนอกจากนี้ยังกล่าวว่าพายุโซนร้อนจันหอมที่กำลังเคลื่อนผ่านอาจส่งผลกระทบต่อฝั่งตะวันออกของประเทศในวันอังคารที่11อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลากลางวันของวันจันทร์ที่10อยู่ที่ 37.9 องศาเซลเซียสในเมืองเกโรจังหวัดกิฟุและ 37.5 องศาเซลเซียสในเมืองคูวานะจังหวัดมิเอะมีการออกประกาศเตือนภัยภาวะฮีทสโตรกใน7จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดในประเทศหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุโซนร้อนจันหอมกำลังเคลื่อนไปทางเหนือนอกชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นและอาจเข้าใกล้ภูมิภาคโทโฮกุและคันโตโคชินในวันอังคารที่11อาจทำให้เกิดลมแรงมากทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของโทโฮกุทะเลปั่นป่วนและฝนตกหนักขึ้นในทะเลฝนและคลื่นสูงอาจทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคคันโตจังหวัดนิงาตะก็อาจมีฝนและลมแรงขึ้นเช่นกันโคลนถล่มได้พัดสะพานข้ามหุบเขาในจังหวัดนางาโนะทางตอนกลางของญี่ปุ่นพังทลายทำให้ผู้คนเกือบ400คนติดอยู่ชั่วคราวในที่พักในภูเขาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งตัวพวกเขาไปยังสถานีรถไฟใกล้เคียงหลังจากที่ผู้อพยพเดินข้ามสะพานชั่วคราวมาแล้วฝนตกหนักทำให้เกิดโคลนถล่มในเมืองอาซูมิโนะเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมทำให้สะพานพังเสียหายและทำให้ถนนสายหลักของจังหวัดตัดขาดโดยถนนมุ่งหน้าไปยังเส้นทางเดินเขาของภูเขาซึบาคุโรดาเกะในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นมีผู้คนประมาณ390คนติดค้างอยู่ชั่วคราวในที่พัก3แห่งรวมถึงกระท่อมบนภูเขาใกล้ยอดเขาและโรงแรมใกล้ทางเข้าเส้นทางเดินเขาสะพานชั่วคราวดังกล่าวสร้างเสร็จในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่9เจ้าหน้าที่ทางการเมืองได้ลำเลียงผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วยรถยนต์ไปยังสถานีรถไฟ JR โฮตากะและยังคงดำเนินการลำเลียงต่อไปในวันจันทร์ที่10เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่ามีผู้ใช้สะพานชั่วคราวนี้แล้วอย่างน้อย78คนและบางส่วนเลือกที่จะเดินผ่านเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่นแทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่ามีรายงานว่าเด็กอย่างน้อย300คนถูกสังหารในฉนวนกาซาในช่วง10เดือนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้อิสราเอลยังคงโจมตีกาซาเป็นระยะแม้หลังจากข้อตกลงกับฮามาสมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมตามแผนสันติภาพที่นำโดยสหรัฐอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทางการท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,250 คนในช่วงเวลาประมาณ10เดือนจนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมยูนิเซฟระบุว่าทุกฝ่ายต้องปกป้องเด็กและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสำนักงาน NHK ในฉนวนกาซาได้สัมภาษณ์หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียลูกสาววัย9ขวบเธอเล่าว่ากระสุนปืนพุ่งเข้ามาทางประตูทะลุผ่านมือของเธอและถูกหน้าอกของลูกสาวขณะที่พวกเขากำลังหลบภัยอยู่ในเต็นท์เชื่อว่ากระสุนดังกล่าวมาจากการโจมตีฉับพลันด้วยโดรนหญิงคนดังกล่าวกล่าวว่ากำลังประสบความสูญเสียและหวนนึกถึงความทรงจำกับลูกสาวอยู่เสมอพร้อมเห็นสิ่งต่างๆที่เธอทิ้งไว้

อิหร่านระบุว่าจะไม่กลับมาเจรจากับสหรัฐจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายในสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมสื่อของอิหร่านได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับถ้อยแถลงของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายอารอกชีกล่าวว่าขณะนี้อิหร่านไม่ได้เจรจากับสหรัฐเขาระบุว่าอิหร่านเชื่อว่าการเจรจาจะไม่สามารถกลับมาดำเนินต่อได้จนกว่าสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการละเมิดบันทึกความเข้าใจจะได้รับการแก้ไขและจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่อิหร่านสำหรับการละเมิดเหล่านั้นนายอารอกชียังระบุด้วยว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่เขากล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งเขากล่าวเสริมว่าการเปิดเส้นทางน้ำอีกครั้งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายประการผู้ผลิตในญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาในการจัดหาสินค้าที่ใช้ทางสเตนซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากจีนมีมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งในทางทหารและพลเรือนราคาสินค้าดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทางสเตนจากจีนไปยังญี่ปุ่นลดลงอย่างมากในปีนี้บริษัท Mitsubishi Materials ปรับขึ้นราคาสินค้าขั้นกลางมากกว่า3เท่าในเดือนมิถุนายนบริษัท Sumitomo Electric Industry ได้ปรับขึ้นราคาเครื่องมืออุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบของทางสเตนในเดือนมิถุนายนโดยสินค้าบางรายการปรับขึ้นราคามากที่สุดกว่าร้อยละ60ผลกระทบนี้ยังมีต่อการจัดหาสินค้าที่มีส่วนประกอบของทางสเตนด้วยบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนางาโนะซึ่งผลิตสว่านอุตสาหกรรมและเครื่องมืออื่นๆกล่าวว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมามีผู้จัดหาสินค้าหลายรายแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาจำกัดการเปิดรับจำนวนคำสั่งซื้อปริมาณสินค้าที่บริษัทดังกล่าวสามารถจัดหาได้ลดลงเหลือประมาณร้อยละ30ของระดับปกติบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ซึ่งรวมถึงการนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ทางสเตนน้อยลงให้แก่ลูกค้าโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนได้เดินทางเยือนเซอร์เบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัสเซียมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานเซอร์เบียไม่ได้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเนื่องจากการรุกรานยูเครนระหว่างการเยือนระยะเวลา2วันซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมนายเซเลนสกีได้พบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดาวูชิชแห่งเซอร์เบียทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีต่อมานายเซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทั้งสองประเทศกำลังพัฒนาความร่วมมือในทุกรูปแบบและมีโครงการต่างที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูยูเครนที่ทั้งสองประเทศสามารถดำเนินการร่วมกันได้นายวูชิชตอบว่าเซอร์เบียสนับสนุนบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนเชื่อกันว่านายเซเลนสกี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียด้วยการเยือนประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซีย NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าญี่ปุ่นรำลึก81ปีเหตุทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาขบวนเรือ100ลำร่วมเทศกาลเทนจินที่โอซาก้าเยาวชนแต่ละท้องถิ่นร่วมแสดงงานรำบวงสรวงระดับชาติและการแข่งขันรถกระบะเคโทระกำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่24เกี่ยวกับการอธิบายสิ่งที่ไม่สะดวกจะรับหรือกินไม่ได้ครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านแบ่งเช่าที่ชื่อว่าบ้านขุนฮารุวันนี้ไคโตะเพื่อนร่วมบ้านทำอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นที่กินกันทั่วไปไคโตะชอบทำอาหารค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ
1: บนโต๊ะมีอาหารเช้าวางเต็มเลยค่ะไคโตะกับทำพูดอะไรสักอย่างที่คนในญี่ปุ่นพูดกันก่อนกินอาหารค่ะ
2: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหาร
1: คุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวพูดว่า
3: 日本食は健康にいいんですよ
0: อาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ทำถามคุณฮารุว่า
4: これ生卵ですか
0: นี่ไข่ดิบหรือคะ
1: คุณฮารุตอบว่า
3: ฮาย
0: ค่ะ
1: ทำพูดขอโทษว่า
4: สุมิมาเซน
0: ขอโทษค่ะ
4: วาตาชินามาตามาโกะทาเบราเรมาเซน
0: ไข่ดิบฉันกินไม่ได้ค่ะไ
1: คโตะพูดว่า
5: โ
0: ซอ๋อ
5: じゃあ納豆もダメ
0: งั้นนัตโต้ก็ไม่ได้
1: ทำตอบอย่างยินดีเลยว่าน
4: ัตโต้ได้สกิเดส
0: นัตโต้ชอบมากค่ะครับนัตโต้คือถั่วเหลืองหมักครับนัตโต้จะเหนียวๆเยิ่มๆยืดๆแล้วกลิ่นแรงครับบางคนก็กินไม่ได้นะครับสำนวนหลักของวันนี้คือไข่ดิบกินไม่ได
4: ้生卵は食べられません
0: คำว่าน
6: ามาทามาโ
0: กแปลว่าไข่ดิบและ
6: ทาเบราเรมาเซง
0: แปลว่ากินไม่ได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือจะพูดอย่างไรเพื่อจะบอกถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้เช่นกินไม่ได
6: ้ทาเบราเรมาเซง
0: คำกริยา
6: ทาเบรุ
0: แปลว่ากินเมื่ออยู่ในรูปแสดงความสามารถคือ
6: ทาเบราเรรุ
0: แปลว่ากินได้คำว่า
6: 食べられる
0: ในรูปปฏิเสธอย่างสุภาพคือ
6: 食べられません
0: ครับในตอนนี้ขอแค่จำไปทั้งคำแบบนี้ทั้งหมดก่อนนะครับ
6: 食べられません
1: คำว่ากินไม่ได้พูดว่า食べられません
0: ถูกต้องครับเมื่อกินอะไรบางอย่างไม่ได้ก็บอกอย่างนั้นได้ด้วยการใส่คำช่วยวะต่อท้ายชื่ออาหารนั้นเข้าไปและตามด้วย
6: ทาเบราเรมาเซง
1: ทีนี้มาฟังและพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
6: ทาเบราเรมาเซงนามาทามาโกะทาเบราเรมาเซง
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: คราวนี้มาฟังบทสนทนาที่ผู้หญิงคนนึงบอกว่ากินอะไรบางอย่างไม่ได้เมื่อกำลังจะกินอาหารญี่ปุ่นครับ
7: どうぞたくさん食べてください。
4: すみません。私刺身は食べられません。
0: มาดูความหมายกันครับ
7: どうぞたくさん食べてください。
1: เชิญค่ะกรุณากินเยอะๆค่ะ
0: คำว่า
6: どうぞ
0: แปลว่าเชิญใช้เมื่อต้องการเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้ทำอะไรบางอย่างคำว่า
6: たくさん
0: แปลว่ามากมายหรือเยอะแยะต่อมา
6: 食べてください
0: กรุณากินโดยที่คำกริยา
6: 食べる
0: อยู่ในรูปเทแล้วก็ตามด้วย
6: คุดาไซ
0: ประโยคต่อไปครับ
4: สึมิมาเซนวาตาชิซาชิมิวาทาเบราเรมาเซน
1: ขอโทษค่ะปลาดิบฉันกินไม่ได้ค่ะ
0: สำนวน
6: สึมิมาเซน
0: ในสถานการณ์นี้แปลว่าขอโทษ
6: วาตาชิ
0: คือฉันต่อมา
6: ซาชิมิ
0: ก็คือปลาดิบ
1: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามเสียงดังๆเลยนะคะ
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
0: เอาละครับลองมาพูดถึงอาหารชนิดอื่นที่กินไม่ได้กันครับจะพูดอย่างไรถ้าแพ้กุ้งคำว่ากุ้งคือ
6: เอบิเอบิ
0: ลองบอกว่าตัวเองกินกุ้งไม่ได้โดยเริ่ม

0: คราวนี้มาจากคำพูดของธรรมกับไคโตะในบทสนทนาจำไปใช้พูดเองได้เลยครับ
1: いただきます
0: สำนวน
2: いただきます
0: คือสำนวนที่พูดก่อนกินอาหารครับเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้และแสดงความเคารพต่ออาหารนั้นครับเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วตามธรรมเนียมก็จะพูดว่า
2: ごちそうさまでした
0: ดังนั้นก็ขอให้จำไว้เป็นชุดครับคืออ
2: ิただきます
0: พูดก่อนกินและ
2: ごちそうさまでした
0: พูดเมื่อกินเสร็จแล้ว
3: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
2: いただきます。ごちそうさまでした。
0: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
1: いただきます。
4: 日本食は健康にいいんですよ。
5: これ生卵ですか？
4: はい。
5: すみません。私生卵は食べられません
6: そうじゃあ納豆もダメ
5: 納豆大好きです
7: クイシンボーカイトにお任せ
3: ได้เวลาของช่วงไคโตชวนชิมแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับอาหารเช้าของญี่ปุ่นค่ะ
0: อาหารเช้าโดยทั่วๆไปของญี่ปุ่นบางครั้งก็อาจจะมีนัตโต้สาหร่ายแห้งหรือบ๊วยดองหรือไข่กินพร้อมกับข้าวสวยนะครับ
3: แล้วอาหารเช้าแบบตะวันตกล่ะคะ
0: ครับหลายๆคนก็กินขนมปังไข่อย่างเช่นไข่ดาวแล้วก็มีน้ำผลไม้และกาแฟครับ
3: แล้วที่โรงแรมแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นล่ะคะ
0: โดยทั่วไปโรงแรมแบบญี่ปุ่นจะเสิร์ฟอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกได้นะครับระหว่างอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นหรือแบบตะวันตกรูปแบบการเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่สำหรับอาหารทั้งสองแบบนั้นก็ค่อนข้างแพร่หลายเช่นกันนะครับ
3: ดีนะคะที่เลือกกินอะไรก็ได้เท่าที่ต้องการดิฉันอยากจะลองทุกอย่างเลยละค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกันทุกคนเลยนะครับ
3: แล้วอย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan